0: 应该该，不是我们农业还，都能当托呢，阿不搞好农呢，阿不其实阿不喏摘开呢，阿不还开，不靠晚上嘛你不兴的喏，阿么，农嘛啥嘛肉种，可帮过开，少了嘛你那个。Hello。
1: Hello, pungka hambanya belai.
0: Pungka ham takuk.
1: Yang
0: syogono
1: no. Parani. Robindra Debru mah.
0: Takuk.
1: Ang Robindra Debru mah kita ner paran pai.
0: Lam syogono no pandao. Kita
1: semua bagai belai ke pai pelaya hambai banyak.
0: Aw no no hambai.
1: Dia mamun sana.
0: Do.
1: Angke so ham yao one. Tolani teke. Tolani teke. Sakani teke. Tolazara sapaya. เฮ้ยเดี๋ยวไปเมื่อไรนกเล็กจักตาบุเฮ้ยเมื่อไรกลึกจักยาพังก่อเข้ามากรุงคุรีอะเดี๋ยวไปฮักก่อนเอ้ยอามาให้กรุงคุรีกว้างมาให้อามาให้ตั้งมาตาอังนุ่งมาอังทักบ้าชั่มบ่ไปอังบ่บุญเสียใครจังนึงอามาให้หนึ่งเลยอามาให้สาวเลยอามาบ่ฮักก็สกิดตามึงหนึ่งสี่สี่สี่สี่อะ ชีตุตุยจะนั่งก็เกลือกจังชีตุตุยนี่มาขมันนี่ชิวนี่เห็นหรอไปคือก็ตั้งได้อาศัยป่าไม้มือชาโนสุนุชีอ่ะอ๋อมันสุสังกอบพร้อมกันแล้วอ๋อหันยาจีนิสเนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปอ๋อไอ้อ๋อมันหันยังกังกันเนื่องชีตุตุยชาวมันหันยังงงกับใบเกี่ยนหนึ่งอ๋อมันหนึ่งเลยนี่นี่สอรี่บอลลาสติงใครกันละอาศัยหนึ่ง บ่อยสุนีบ่ถุยมังละเอามาให้เงี้ยได้บ่บ่ายเอาบักซะบักซะยังกี้สายมันตุ้ยพานุเสเอามาให้หนุ่มถ่ายตรงเอ้ยขายจังโง่ก็บุญนะบ่เพิ่งไอจังโง่ถ้าได้อาจารย์ทั้งนี้หนึ่งไรเงี้ยนะอาจารย์ก็บุพังตอละสักละมั่วทั้งไรเนอะก็บุคนายราตุ้ยเอามาให้เราบ่ต้องเวลานะอังนู้ก็จังว่าอันบอกเลยบุษกังว่าอังเจ้ามามันอังเพิ่งไอจังโง่เนอะชีตุ้ยจับพักดี หนูตาอ่ะนึงอ๋อมอใช้สิมาในจังหวะหนึ่งถึงไงหนึ่งบิชิบอยสังนี่ต่อไงมั่งกันละนี่หนูตาอ่ะก็อ๋อให้โยช่วยจะช่วยโยหนึ่งหนูงั้นก็หนึ่งดักตัวใบบ่หนึ่งชาจะก็จะกุนงเงยรูกีทั้งก็คือสังชาได้ด้วยบ้านนะไปเวลาบีบีหนึ่งนะหนึ่งเวลาดูมาหนึ่งนะหนึ่งเวลาคนอีสานนะอ๋อมาให้บุษชาจะกุลละเด็กไทยไม่หนีพอเลย เอ้ยเห็นกันหนึ่งสิตุ้ยอย่าบ่นอ่างลูกกรองนักกษัตริย์นั่งมุสงกตับใบอ่างตัวบิชิกอกกับบางชาติละท่าไอ้ก็ลูกกรองนักกษัตริย์นั่งมุสงก็เสิร์งนู้ก็จังโง่เอามาให้หามยาแพ็กจีนิสทั้งโง่ในใช้มันตัวเต้ยเสิร์งชิลายเนี่ยนางไรเนี่ยเชิงจอตโน่เสิร์งกอกไปชามาไปชิมิบงี้แท้เดบัย
0: ใครบ่พงนั่นนางไหน
1: นกใครจะพงนั่นนางไหนชิเนี่ยแท้หมดใจตัวตีบ่เสิร์งสามองใครจังเลยอ่ะตื้อเลยแค่
0: ถึงความบุษชีสาริจโนตามตาเชิงใบชานนอกานายินิมบอร์ล็อกเรื่องใบชาตาบุเอียบันังกษัตริย์นโมสุโขทัยใบงั้นจอราบอกเกลิกชาให้ในครั้งพันยันไหนจังข้างก้าซึ่งสาชินใบแล้วเนี่ยผู้กันทำใบใบเนี่ยเอาไปเลยเนาะทำใบจินตาคุณรบินโรนอ่าไปเลยเนาะจอราเนาะนหารมันิบางไงตามนี้งั้นก็เอาซึ่งจอราใบตองนั่งว่าจอราหมดเนาะมาช่วยเลยเลยอ่ะให้ในครั้งปันดาบอกไปเนี่ยก็สุขว่าจึง โอ้เบรมตัวสักแต่ก็ลำใช้ได้มาเลยเลยอ่ะให้ในครั้งปันตาปะไปเนี่ยก็ให้หนูให้ติชาก็บอกทำมาเราเรื่องกิจชั่งกรรมปันตาไฟฟินัยอาศัยจุฬานรกนัยสิงตรงนี้ก็ตาบุญเป็นการเสนอสิ่งตรง

ทีนี้มันกี่วัดปันตะแค่มันยังไปมันยากุลทีนี้เราจะเราน่ารวยบ่ซึ่งชาติแก่ในบ่เกยทีนี้ไปเลี้ยอ่อนบ่เกยจึงรู้สึกมันก็มันกันข้างล่างไงทีนี้ตัวก็ติชัลจะต้องน้องก็ต้องไปนะอัง230จระนึงไปต้องไหนทีนี้เอฟเอ็มปันโดอันนี้ข้าพเจ้าที่บุกซึ่งข้าคลิ้วนอร์จัตุนกรรมกรุงตอนนั้นเบลเลคนั้นตุ้งขนาดนี้นอชาลหางบ่ให้นอผ่าตัดนี่ไปปลุเบลเลคนั้นกุตุ้งนอตาบุกเนอจาราเบลเลคตุ้งมันนี่บ่เกยผ่าตัดก็องค์ขนาดนี้ชิคังกิจาชาติรุตุยองค์ขลายดีแต่กรรมสิริรกบ่ให้นอชุดีรุ่งเนอจุ่มเข้าเจ้าแต่ผ่าตัดองค์ขบานอจึงอยากตกลงกรรมสิริชุ่มวยชาติที่เนี่ยชอบสมัติวิรองค์กันกินชักนี่บ่เกยกามึงไหนแต่ดีไฮเดรสันนึงอย่างนั้นบางทีซึ่งนาฬิกาบุตรีนึงมันอ๋อแต่เลวสอร์บรอนนึงดีตากเธอเลวเบลักน้องมันทั้งมันจระน่าบูชินบางทีเบลักน้องก็ห้ามดีไฮเดรสันอังกฤษนี่บางทีตัวมึงสลายโรคนี่บ้าให้น้องเอนาร์จิโรคมายาบ้าแข็งจระขีนอะไรแข็งแก่เบลักน้องชินบางทีก็ห้ามไล่ช้ามึงซาดีตาวงเนี่ยจระอาศักมอสลักกับบางแต่ฮิวส์ตาซาดีฮอสมุนันโรคเบลักน้องปัญหามึงไหนอันบางชาตุงโรคนางนึงเอวตาอังคุลาจีแต่ชามึงคลายน้องตัวมันมาอังครอไอปนิกิชาพอจะเกิดตรงนี้ฟัดจะเกิดแต่ก็ช่างสารมุสุงกิจช่างมีอาก็ช่างชินีใบเอ็บเนาะด็อกเตอร์ใบกิจช่างก็สลายมันในมัลมาตาดีนั่นเองไปกิเกี่ยวกับว่าก็บักช่างเบลเลคโนวากโรคดีนั่นเองเนาะกิจสารมุสุงก็เบลเลคโนก็ตุ้งพลาจักรโรคนี้ฟัดจะชาตุงรู้ตรงมันเนาะวากโรคเนาะตีตุกุรีตาดีฟัดจะตุ้งอาศัยก็ตุ้งมาวตุ้งนุ่งกุนตีรุตุกุรีเด็กหางเกวากินตุที่พันทางอีมันทุกที่มันนุกอบไห้แต่เอียบอบไห้รบตักไห้เลยจีจตุโนจันจักกะทำกันกันตรงเลยจีอันนี้รังสักนี้ข้าตอนนี้ตักดูคุณผู้ชมไปดีแต่รังสักสมมุงนี่นี่บอกว่าจีนี่นอชาล็อ

อันนี้หลังจากนี้ข้าพเจ้าที่บุกช่างหนึ่งคณะจงกูอุจจันต์เป็นกอกบุรุษปานดาสายสะพานเด็กแม่ก็หาดเจาะโอ้ชาลกุตุงจารอข้าเคลื่อนออกจากตรงกลางคุณอังกิชทิพสนายนรกน้ออันนี้คณะจงในตาคุบุกช่างน้อนรกก็ชาตุงในจาระพาดรกก็องค์กังเกกิชาชาติรุกตุยองคลายดีแต่เจ้ามันชักชุตินีริจกจุ่มดี